มองลงไปในสะพานก็น่าอัศจรรย์ต่อเที่ยงกันดังเช้าราวมวยบางต่อเที่ยงถ่ากันมาทั้งและยังควันยังมามันเนกหวาสวยได้ลาบหยดแล้วไม่น้ำสำยัดรวยในว่าช่วยปากทองของประชาขานไม่ได้ทำงาน

เสียงเช้าดังทุกบางคนเกิดปัญหาถึงกับลาออกเพราะทุกโลกทั้งพักเพราะเพื่อนมันหักหลังวังจะล่มรัฐบาลมานานจังเทวานังพินิจพิจารณามัวแต่แย่งเก้าอี้ไม่ได้พ้นประชา

แล้วฝ่าเอ้ยฝ่าห้องตำแต่บุญสวงผมยังดำบ่เห็นนายมาเบาบายพี่ชายเอ้ยบัดท้องน้อยบุญสวงลายบัดผมขาวปานดอกฟ้า

เออจังสั้นละทานผู้ฟังล้ำเอ่ยหัวไปซาอุดีแล้วเมียอยู่หลังยังเป็นห่วงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลละโลกไต่หลุดไปว่าอยู่สู่อันพระองค์ตื่อมูนั้นอยู่ทาบอหนองคายหลวงพ่อสุขพ่อใสก็เล่าไปเบิดเกียงทั้งหลักเมืองหลักบ้านไปบนบานสันกาวมีหัวหมูไก่ต้มบานสมวะเลข้าวขอบว่าเป็นห่วงเจ้าพ่อบักเติงคนดีคุณพระศรีรัตนะให้เลี่ยมบังน้ำกังให้น้ำบังน้ำห่มอันตรายให้กายพานยาได้แผ่วได้พานของจังไรให้หลีกเว้นเช่นนายให้ภายนี้เมียอยู่พี่มันเป็นห่วงคือดวงใจผัวนางเอ๋ยความปลอดภัยคือคุณพระให้เบิ่งแงงแรงเศร้าเวลาถือกระเป๋าหิวเรือบินบัดขึ้นเครื่องจนว่าแผ่นดินเหลืองวางน้ำผัวกว่าแต่กี้ดีหายซองบ่เห็นสาธุเด้อขอให้ปาดจะจากเล่นเข็นเคาะสะดอหนีของบ่ดีอย่ามาพานอย่ามาพานให้ห่างไกลไล่เวรสิ่งจำเป็นม่วนนี่ให้หนีไกลให้มั่นทางถึงจุดหมายปลายทางสมดังความหมาดมุ่งใจตั้งดังประสงค์ล่องเมืองใดเมียฮู้กะรู้หน้าบอกเมียแน่พ่อแม่ทั้งลูกเต้าของเจ้ากะห่วงนำมีเงินทำหนาวหรืออ่อนกินนอนจังใดแน่พักของแอหรืออยู่แคมป์จุดหมายอา

แล้วความลำบากยากให้จังไหนแน่ให้เขียนมาให้อดสาพยายามสิ่งบ่ดีให้ควรเว้นเขียนเขียนข้าวเฮาเป็นหนี้จำหน้าตั้งหาเมินให้อดสากำกืนสู่เพื่อลูกเลเต่าเมียเจ้าผู้อยู่หลังอยากกินหยังจดหมายเจ้าเขียนมาเมียสิส่งมักแก้วผงปลาแดกล่าปลาแห้งสิต้นไปขอให้ผัวผู้ค้าได้กินอยู่สบายใจกับโรคภัยโรคะบ่เบียดเบียนกับพ่อแล้วอย่ามีแนวขัดขวางอุปสรรคเจ้าจักอย่างเงินค่าแห้งรับจ้างของเจ้าให้ส่งมาพวกพ่อลุงแม่ป้าปู่ย่าก็ดีใจเจ้าได้ไปซาอุดิสิเล่ามื่นตาใดเฮาสิมีเงินใส่หน้าสวนสิได้ไทยนี่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ม่วนเพิ่นเอาดอกเบี้ยเมียสิได้ว่าไทยทอนอดทนเหนาสาถอนคนดีพ่อบักเติงแม่นว่าเจ้าสิไปเหิงกลับขึ้นมาแล้วจังงุมกลับขึ้นมาแล้วจังงุมอีมุมหน่อยจังค่อยคำ